0: ดูเป็นเป็นอันอิจุมอิจูพันจูปะอีจูปังจูเยและเป็นไอ้กิปังตาพันเมโอเสียฮาร์เวสันปัวลงโดสันทอมพลีสันปังวยนายีลักเกตลักเกคิมิเกอร์อาเว
1: กลัง
0: คิมิเกอร์อาเวปินเป็นเลมิ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: นะสิเทลูโดจีและเป็นแต่กัมบูรุปุ๊ดสับบุนัทเทปุ๊ด
1: กลังกลัง
0: สับบุนัทเทและเป็นแต่จุมเทกำลังละกินในมิทีมิทีมอสลาก
1: ลังกลัง
0: ละจะปังวยดุนเมละนะครับเป็นมาแค่ละสิกาไคสิกาไคอัฐิละแค่บูชาฮิตีลองทำลองละเป็นแต่บาริบิทงลองทำลองเป็นลองแค่จงเคลองนำดูละเป็นแต่เซตรนาละเซตรนาละละเมนเอลาสันพ่ออังอังบองเสนิจมกีเอ็นเอ็นกสิลามิละบางแค่มันเนออันนี้ก็ห่างนางท่านท่าพอตัวมาฟันเสนิจมทันจบสุดท้ายลาตาอะไรดูอีกปีเคลมเป็นจอยเคเป็น
1: สตามีลาไฮบังกินังลีนนมัดปักลังเคลังสตามีนังลีเซมาร์เทคเอลด
0: ีเซมาร์เทคเอลมันเนี่ยนิงหางปุโรนเตเนลีทาง
1: กันลัง
0: ก็นักหางบังดูปุโรนเตตะเคอสอนจิรินักโปละเป็นองนุงเคมีทางบารีลองเคดอสอนเป็นปินากาพอซี
1: กันลัง
0: ซุงโอเอคลีมีฟันตะ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยนางลีป้ามุกเจงเป็นนางทานาเต็งปุโรเตนางลีเกเซเกกีปีเป็นลูกสะปอร์กับเป็นดำดำไก่ตะตั้งแต่นางลีอัลลงอัลลงเซเกปีดำโปละหายาฮอร์โมนนางลีกุลัดโซพันกูเมนตุสนางลีกับเซมาร์ปอร์กิดูอีกล็อกให
0: ้ฮอตเป็นแค่นารสุนีหงดำโปเห็นนางลีเด็ดละตั้งแต่ลังชิงด้วยชิงที่โปแค่ละเป็นแค่สร้างฮอตสิสลามอีกโป
1: โอ้ยโอ้ย
0: ละแค่อันนี้กิดิ้งโอนายจิละปุกะลิมินิแก็บมินิคริปพองบองปัสสิกิตังเดอฮอร์โมนปัสสิ
1: อังต้นฮอร์โมนตะเห
0: อังต้นฮอร์โมนตะซับซับมินิแก็บมินิคริปพองมินิแก็บมินิคริปพองบองปัสสิซอนซอนปะตังเวทเวทเวทละซอน
1: นี่นี่ทอมจอร์บองอพันแ
0: ก่นี่นี่ละอิรุยกิจอร์ฟันแก
1: ่
0: ด่านตะจอกเดตุมยองสิคอนเทเซียนบักยองสิละให้สลามปุโลตังเตแก่ละอิรุยฟันแก่เอตุมสลามินอนดอริลาอัลลาเฟนาลคะสลามลิตาริเซลังลังปังเปนโอปอลิตาริเซอาเฟนาเจลบังปังวยป
1: อ
0: ติคานิปอบองลองไทเพ
1: อ
0: ทาปอสิลไหบังเกมินิเกบังบองตะบองพารุตะเอตุมเกลอง
1: เลก
0: ิปอสิฮอปตาบาตังเตอิรุยฟันกิจอร์อิยาฟันเกดอร์อิจิตติ
1: กะลังกะลังอินอนอันกินังลินังเกทันเฮมาลองสิกุลัตสุนังลิจองปูฮอปูนังทันอีกลอตังตินังลีลาซัวเบปาร์กะปิจันญี่ปุ่นอลองกะเปรกะเปรกตะเมนังลิกังปูจีลาปูโซนาเกมังโดอีกมาเกไฮ
0: ลาซอนเนลิตาคมัททาโดองลุงอารัตตุมยองซีจอยเคเปนแฮมตันกะจูปูเจญี่ปุ่นอะเลโดนังจีปูลารังเตเมทังเมทังอิลีสุคาร์เบียตุมสตะเมกะเนกุลัตโซจิงปูเปนลาฮาซอนเสลามระเอตุมชูจอร์เทคปุโรดังเตะเมเซนปูปุสิองนัวรัลฟานิลิตาหนิงเปเทดุนดุจงปูเรียบอสันเตะเบปาร์จกเลมเรียบอสันเตะเมทังแฮมโฮมอินดัสทรีนั่นสันเจสลามเรียบปุโรดังเตะอินจอยกีโปและเป็นอะไรดูปูปุสิกรรมธาดาม
1: กำลังกำลังตั้งแต่นนลานังลีกุลัดโซลาโซอวาร์ไซนังลีกอันปิโลนนาซอนลานังกินน้ำดุนกังตุงอัตุมาพันอาเฮมกิทอนดัมลาพุซอนอวาร์ไซตานังลีปีอีกมาน
0: นมาดอาเฮมกิทอนดัมลาซอนแกเวล่าสตัมเบกบางองดุอัตุมนักดิมันด์โฮนักแห่งโฮเพราะเสียหดเป็นอาเฮมทอนนำก๊อกทัดโฮอัลลองเป็นเคปุริตล็อกโฮแอนลาอันนังยี่ปุโรนเตลาซอนเอลองลองเนียดิมนั่งสังเกตถอนน้ำดูแล้วแต่เมื่ออันนี้บ้างเกะถอนน้ำลงเลยล่ะแต่เมื่อกินนั่งดูปุโรเตในจุดถอนน้ำปอ
1: กำลังกำลังมีปิกลอกให้นางจูรุปิกลอนางลิพันตั้งที่นางลีลาโซอาไซกับปังเจงอาหุดนางลีกิซุงก็จะต้องปุนางลีก็จะเทคลงลับปุซอนดูอีกมาละฮะ
0: ลาโซกิซุงในเกะกิเจงซีกิซุงก็จะต้องมาดังเตะกับมาท่าดามกับจินีดามอาเต็งเลยปุเตละฮัลโหลกิจาร์ลีกิจาร์ลีเดลโหล
1: กำลัง
0: บอนสต์แต่เมื่อเอาหอมก็จะปั่นลงยี่ฟันศึกษาโอโล
1: กำลัง
0: สิตาเมกิจารีเต็งเป็นอินิงกิฮาเต็งเป็นเกเปเพลงนังกอกปออ ๋
1: อไปดิ
0: ลอาเป็นอปอสิบอร์อีลอจังสิอัลลีอิลีอัลเลดอนายปุลองเตเฮโลวิงอดิมบุตาดามนังกอกปออ
1: ๋อไปดิล
0: นาเป็นโคนาสิกิลองยีมาจอยกีเป็นลาอดิมไฮฮุยริตาลิปนังปอนาเป็นริตาลิปอนสิคนนอร์มาเกจอยกีเป็นกิลองอวาร์ไซต์ดูล
1: อ
0: นอร์มาเกสิกิเชงอากุเกสุงปิลอนเอลีฮอร์มุคนาสิลองปูมาปุลสตามีอภิภิฮิฮิริลออามันนอร์มาเกปุปุจิคอนเทกปอบางเฮมลองนังทอนกอกสนับพงสิอมุลอฟอสิอิลีกวาดีตามเอ๋คอลคาตาตามเอ๋ลาฮายบังเกอเลติงออเดอร์ล็อกปอ কে হেম নাম ঠন কক আসাম কক অপসে হরমুকে লওয়া ইয়ে ফান বাকে নন লম্বাকে সুমঠু ঠেদাল
1: কালাম কালাম আমি লাপুকে কর পেন কাছে মারা হরমু

นางจีฮอกดักดักปีนี้ไอ้ท่านบักอาออกปาจีร์ดำลงจีเมนปุซีตัววาร์สดิงตาออกหุงรีปอนบอมดำบอมโลดำบอมดำบอมซีตัววาร์อะไรบาฮารีอาชิรีอารุมสังสินังก็อาร์นิตาสูองปูอามาซีสังพรองโลลาโซอาฮูดฮอร์มริโชอาบังกังมีอาดิมบับโซเฮวัดพรุยพรุยลังปูกะเฮวัดอาฮูดติบุกจอร์กุกโลกูพิสิตจอร์กุกมาปูแรงทูปามีโลอันเกเซราติบุกปินักโลอาฮกกาลิมากาลังมาปูปัตตินีปามีจีอาพันซีปาบริโจอาพันตาเชฮังซีบังเฮนีลังราบราบโลเป็นอาฮกเซราติบุกโลปูจินีปามีซีเฮมเกปอนจีอาพันจิงไวโลลาปูเกลังกาปัตตินีอาโกอาคาอันนี้ตานังอินสัมตังโลเป็นอารวิตาเกจังอัติบุกตาเทตานาจอยเนสีบังเฮนิตาปนุนเอเดตจีปุซีจิงไวเคิร์โลปุถอจิงไวเจดอนซีเซราติบุกชิรีอังโกกาโลทับกังทอดโลเป็นอาบดาพรังเลนังจีเอ็นโลนังปูอัมบาซีเฮมเชวังรูบโลรองเลร็อกเป็นอาเฮมอาเฮมซีเจราบเรบโลธรมริโชอบังเกเลรกเป็นจิงลุจิงทีเอ็ดชูจุนเป็นหลักตาหลักองโลผู้อามาติอเมกจังหลอดโลผู้ปาบริโชอบังเกเฮมเลรกเป็นฮอร์มูชิบีดามรุยรุยสิผู้ทอดชิริอารุมทอดดามทุสิเกบีเตกังอาเซอติบุกเอ็นดามเด็ดโลเฮมอารโลนันชิบีจอยสิอาจัดเป็นตาเกลงโลปูมาทาสิเจ็บลังเปลียบังเบนเบนอาสนสิดูโลปูทอดอาดับนางเทอังสิเซราติบุกเกอนดามจีอาพันบังฮินิตาจิริอารุมปาเลโลเลรกเป็นบังฮินิตาติบุกเกบิเตกังอาเทงกอกสิอาร์ดิกดามโลอังเกเซราติบุกเจเทกลงเลเดตอาจอยนีอามาหังเจลังพรองโลกมาสีเกปอนเดลโลมาปุซีคาชิรูฮังจูโลสิตาปาบริโชอาบังเกคาชิรูดุนจองจองโลอาเซลเลลองเลสิตาเมอามุนิตเกชินีนังจีปุซีบังชิรูบอมนิงจีบอมโลลาอันนังปาจดเทคนักอปอดลองล็อกอันนิเตอาดายอาเรงจดคาลิอาพรันตาอามุดนังจีปุอันซีจิงครินโลเป็นลาคาจงหูอามุนิตอพันคาปาบิซาจิเกริจูอพันเลอาร์ปูปิโลนังปูจิงไวซีริจูอาเฮมอันพาเลโลริจูอาเฮมเลร็อกเป็นฮงจัตไตซีอาร์จับดับพรองโลอาร์จับบอมอาฮุตาดฮอร์มริจูอาบังเกเซราติบุกคังโบเดตอปอดอานิงเกจังจีองซีสุดเซตเลดโลปาบริจูอาบังเกโกซอนเป็นซีกัจเจปาจกจิมาปุลกามาทาสิหายวอยตอยโลมาทาเลอินุตเอครองปุเซตาเมอาร์จับเกอาร์จับจอมโลเปนังอันอปอราพีริโจอาบังฮองวังสิลาตุมเกดามอาลามอาร์จุโลริโจเกฮังอาร์จุลองสิบังฮินิตาอาเรบอมอยเจปังดุกเป็นอาดุงอันปาเตบอกสิอาเคงผู้ปาตองรุยเป็นอาร์ดอมโลเป็นอลังตุมอาเซราติบุคังโบอลามันเจทันโลอลังตุมคาเจทันอลามันอาร์จูเอ็ดอภิริโจอบังเกบิซาร์จีอภันเจชักดุนโลเป็นอปอร์อดิมเกนังตุมติบุเกทับกังเวกอาชิริอารุมซีเป็นอับอาดาพรังนังบิซาร์ปูปุซีปูดุนโลริโจคาเจชักดุนอลามอาร์จูลองซีบังเฮนิตาอาเฮมเฮมเจดามเรบโลเฮมเลร็อกเป็นปาบริโชบังเกอปัวพันอาลังเกเคลมอาศัยอันอาลันเจทันโลเป็นอปัวพันปุทุโลเนเกเคลมเด็ดโลเซตามิเนพานังปาจอกจีนังปาจอกจีตานังอันชอโลปุกอกโลเกปาตอยตีอปอร์ตาอาวิโลอาจัดเลเคลมจีปุเซตามินิงเวอาจูอันชอโลอาทีปินาบอาดาพรังเกริโชกับิซาจีอาพันวังปูปาบริโชอาปูตาอาสูกชิงฮอนอาจอยนี้กูพิสีนางเกรับนางจิมาเกเทกอันเกนางรับปูกูเจ็ดจากลู